0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: ระวังการโฆษณาที่เกินจริงนะคะในยุคนี้เราต้องระมัดระวังให้ดีด้วยค่ะสำหรับการพูดโอ้อวดต่างๆโดยเฉพาะการรักษาฝ้ากระบนใบหน้าอย่างเช่นหายภายใน7วันซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะการรักษาขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะทั้งการหลีกเลี่ยงแสงแดดการทากันแดดวันนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาฝ้ากันดีกว่าค่ะฝ้ากระนะคะเป็นปัญหาผิวที่เกิดได้กับทุกๆคนค่ะซึ่งก็เกิดได้หลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแดดพันธุกรรมฮอร์โมนเพศและก็วิธีต่อไปนี้นะคะเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นกันนั่นก็คือ1ค่ะการลอกผิวทําให้ฝ้าหายนะคะการใช้สารเคมีในการลอกผิวทําให้ผิวนั้นยิ่งระคายเคืองค่ะแล้วก็เสี่ยงต่อการทําให้ผิวนั้นไวต่อแสงด้วยนะอาจจะทําให้ผิวของเรานั้นเป็นฝ้ากระที่เข้มขึ้นด้วยค่ะ2ทากันแดดแล้วจะไม่มีโอกาสเกิดฝ้ากระอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะคะคิดแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะการทากันแดดนะคะเป็นเพียงการป้องกันผิวลดความเสี่ยงในการเกิดฝ้ากระแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดฝ้ากระเสมอไปนะเพราะว่าการเลือกกันแดดที่ดีนั้นก็ควรให้ความสำคัญกับการป้องกัน UVA และ UVB นะคะแล้วก็มี SPF 50บวกด้วยนะสุดท้ายค่ะการทำเลเซอร์ที่รุนแรงค่ะก็อาจจะก่อให้เกิดแผลนะคะไม่เหมาะกับการรักษาฝ้าค่ะเพราะว่าทำให้ผิวนั้นระคายเคืองมากจนเกินไปซึ่งอาจจะทำให้ฝ้านั้นเข้มขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการรักษาฝ้ากระถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะมารักษาอย่างถูกวิธีโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะแวะมาที่พิมพัฒน์คลินิกถนนข้อ2นะคะติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์ปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0937673999มั่นใจกับพิมพัฒน์คลินิกได้เลยค่ะ
0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือ LINE @ พิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไตร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไตร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลี1เดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: M-Gen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร M-Gen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแก
4: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
6: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานๆ Wellness Clinic คุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 นถึง 1:30 นครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานๆ Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
7: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: Feel Remind Feel Remind
1: โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel, my song.
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
4: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
5: ขณะนี้เวลา8นาฬิกา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel Icy Cool

0: หวานๆเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณดวงตาที่ไม่สดใสนะคะทำให้หน้าเราดูเหนื่อยล้านะหนังตาตกชั้นตาไม่ชัดหรือว่าบางคนก็อาจจะมีตาปลือบ้างนะคะหรือว่าถุงใต้ตาที่ทำให้เรานั้นดูแก่กว่าวัยค่ะปัญหารอบดวงตานะคะต้องให้คุณหมอหวานและคุณหมอหมีดูแลแล้วล่ะค่ะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกเรามีบริการศัลยกรรมแบบครบวงจรนะคะทั้งตา2ชั้นแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงยกคิ้วและตัดถุงใต้ตาค่ะด้วยเทคนิคซ่อนไหมแผลเล็กนะคะไม่ต้องตัดไหมค่ะพักฟื้นวัยแน่นอนและที่สำคัญนะคะดูเป็นธรรมชาติมากๆพร้อมกับฟรีเลยนะคะฉายแสงลดบวมทุกวันค่ะมาตรฐานเดียวกับเกาหลีนะคะดูแลโดยคุณหมอหมีทุกเคสค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกดวงตาสวยสดใสในแบบที่คุณเป็นนะคะพิเศษค่ะแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงฟรีไม่บวกเพิ่มด้วยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกหรือไม่ก็สอบถามได้เลยที่0934542652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
2: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโก้ยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสไซน์พิมพัฒน์คลินิก
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปี ีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: feel icy cool

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: Speaker Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: ากและคงไม่เลิกแนว
1: Feel good. My feel. My song. ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้แพล
1: สแสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพัฒน์คลินิก
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel Icy Cool

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรมแรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel I See Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดารารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
6: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง ส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพูดถึงโปรโมชั่นดีๆนะคะฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic ระยองกันค่ะครบรอบ5ปีทั้งทีนะคะโปรดีๆก็รอคุณอยู่เพียบแน่นอนค่ะและเมื่อคุณผู้ฟังมาใช้บริการครบ 5,000 บาทก็รับไปเลยนะคะสิทธิ์ลุ้นของรางวัลฟรีค่ะเยอะมากๆเลยเพราะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะทุกความไว้วางใจของคนค่ะ

0: ก็คือกำลังใจที่จะทำให้เรานั้นเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอตอบแทนคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยของรางวัลแบบจัดเต็มเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปองฟอกสีฟันมูลค่า 2,000 บาทและก็รวมไปถึงของรางวัลสุดพิเศษอีกมากมายไปลุ้นกันได้เลยนะคะโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้นค่ะได้ทั้งดูแลสุขภาพช่องปากและก็ลุ้นนะคะรับของรางวัลกลับบ้านไปด้วยต้องมาปรึกษานะคะที่ Beyond Smile Dental Clinic ระยองค่ะอยู่ถนนค.2 นะคะเส้นหลังแหลมทองระยองหมายเลขโทรศัพท์0950458999ค่ะ
1: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Remind Feel Remind
3: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: #1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมาก่อสร้าง
2: เศรษฐกิจซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ที่มิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
4: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
5: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: คุณผู้ฟังครับการสร้างบ้านที่ดีต้องเริ่มต้นจากการออกแบบก่อสร้างที่ดีเพราะจะช่วยทำให้การสร้างบ้านของคุณงบไม่บานปลายสร้างบ้านเสร็จตามกำหนดเลือกใช้บริการบ้านคุณธรรมนะครับสร้างบ้านให้กับคุณครับเราเป็นบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรับงานก่อสร้างบ้านประสบการณ์มากกว่า17ปีออกแบบตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบโดดเด่นทันสมัยเรามีสถาปนิกประจำบริษัทด้วยเพื่อออกแบบบ้านให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับออกแบบควบคู่กับหลักวิศวกรรมและมีวิศวกรคอยให้คำแนะนำซึ่งทำให้โครงสร้างบ้านแข็งแรงมั่นคงและเรามีแบบบ้านให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลากหลายแบบนะครับทั้งบ้านเดียวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์ห้องแถวอาคารโกดังคุณผู้ฟังที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับมองหาช่างสร้างบ้านคิดถึงเรานะครับบ้านคุณธรรมครับโทรมาปรึกษาเราได้ที่เบอร์084-094-1074ติดต่อคุณโดมนะครับและ095-469-0222ติดต่อคุณออยนะครับติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะครับหรือจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พิมพ์บ้านคุณธรรมนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel Remind Feel Remind
0: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: #1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที 500 บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: หวานๆเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณเคยไหมคะอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าหน้าดูไม่ค่อยคมเหมือนเดิมแก้มก็เริ่มจะหย่อนนะคะเนียงชัดขึ้นผิวไม่แดงเหมือนที่เคยเป็นเจอปัญหาแบบนี้แล้วอย่าปล่อยไว้นานนะคะได้เวลากลับมาดูแลตัวเองใหม่ค่ะยุคนี้ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะขอแนะนำอัลเทอราพรามนะคะเทคโนโลยียกกระชับใหม่ล่าสุดพลังงานอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทค่ะยกชัดลืมเจ็บอยู่ได้นานถึง1ปีไม่ต้องผ่าตัดนะคะไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ใช้หน้าได้เลยค่ะดูแลทุกเคสทุกขั้นตอนโดยคุณหมอหวานและคุณหมอหมีนะคะตั้งแต่ปรึกษาและก็วางแผนการรักษาปรับรูปหน้าตามโงเห้งเฉพาะบุคคลค่ะโดยเครื่องยกกระชับมาตรฐานอเมริกาและเกาหลีนะคะเครื่องแท้ตรวจสอบได้แน่นอนค่ะที่หวานๆเวลเนสคลินิกจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกซูดนะคะคลิกไปดูโปรโมชั่นดีๆได้นะคะที่ Facebook IG TikTok หวานๆเวลเนสคลินิกเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 นะคะจนถึง 13:30 ค่ะหรือไม่ก็สอบถามได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์093-454-2652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: ิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงมีผิวที่แข็งแรงชุ่มชื้นไม่แพ้ง่ายแต่บางคนกลับต้องเจอกับปัญหาผิวซ้ำๆทั้งที่ดูแลเป็นอย่างดีคำตอบคือ Skin Barrier หรือเกราะป้องกันผิวนั่นเองค่ะนี่คือปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันผิวของคุณจากมลภาวะแบคทีเรียและการสูญเสียความชุ่มชื้น
2: หาก Skin Barrier ไม่แข็งแรงนะครับผิวของคุณก็จะอ่อนแอแพ้ง่ายเกิดการอักเสบและมีปัญหาอื่นๆตามมาได้ง่ายๆนะครับ
1: เพราะเราเข้าใจว่าผิวดีเริ่มต้นที่ Skin Barrierที่แข็งแรงและชุ่มชื้นที่สมดุล
2: ที่พิมพ์พัฒน์คลินิกเราให้ความสำคัญในการดูแลผิวที่ต้นเหตุมุ่งเน้นการดูแลผิวของคุณให้แข็งแรง
1: ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมดูแลผิวเฉพาะบุคคลช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสกินแบเรียร์ของคุณให้แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลให้ผิวกลับมาสุขภาพดีพร้อมรับมือทุกสภาวะหยุดปัญหาสิวผิวแห้งผิวแพ้ซ้ำๆที่ต้นเหตุ
2: คืนความแข็งแรงและความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างแท้จริงผิวดีขึ้นเริ่มต้นที่พิมพ์พัฒน์คลินิกนะครับถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดไลน์พิมพ์แอดพิมพ์พัฒน์คลินิกนะครับ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์

0: good number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
2: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
2: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix your confidence prepare smart fit less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร 065-524-2163 Feel

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man Foodie
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิ
1: ริ
2: เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

มิวสิกรีลีสเพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ฟิล97สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: #1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: feel freedom.

0: าว่ากันว่ามาม่านะครับออกสินค้าใหม่เมื่อไหร่นี่เหมือนเก็บกดนะฮะออกมาเหมือนกับประชดชีวิตยังไงยังงั้นเลยนะฮะไม่เยอะหรอกแค่7รสชาติ11แบบแค่นั้นเองนะฮะวันนี้มาพร้อมกับมาม่ารสใหม่นะครับผมในตระกูลมาม่า7บาทนะครับสายกินเผ็ดๆน่าจะชอบนะฮะมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีซอสเกาหลีแบบแห้งนะครับซอสสีม่วงๆเผ็ดๆนัวๆไม่หวานสายสดซุปนี่ต้องนี่เลยนะครับมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจนะครับซุปปลาหมึกแรกซองแรกของไทยนะครับซุปหอมหวานอูมามิมาม่าเขาบอกว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณแค่เอาไปทำกินแค่นั้นเองนะครับผมไปลองกันได้นะครับแต่อาจจะหายากนิดนึงนะครับถ้าหากว่าร้านที่คุณเข้าไม่มีแต่ร้านอื่นมีครบหมดแล้วนะครับฝากกันด้วยนะครับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจมาม่าอร่อยไปลองกันได้เลยนะครับ
1: Feel hit in the worldFeel hit in the world. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิก
2: สูวีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพัฒน์คลินิก
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
7: ถูกจ้ะน้องแก
6: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
7: ก็ถูกอีกแหละ
6: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
7: ถูก
6: ถูกอีกแล้วหรอ
7: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
8: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel freedom.

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: #1 ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: Feel freedom.

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind Feel Remind
1: โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
3: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที 500 บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
0: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: They

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: Line Man Food
2: หวานหวานคลีน
3: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
2: I Can Breathe ระยอง
3: ที่เมเจอร์ซิ
2: ริ
3: เพล็ก
2: ซ์แสงทองระยอง
3: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพัฒน์คลินิก
4: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: พูดถึงปัญหาเรื่องฟันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยเฉพาะคนที่สูญเสียฟันจะต้องใส่ฟันปลอมนี่แหละค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคุณจะต้องรีบรักษารีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาหลายคนที่เจอก็คือจะไปที่ไหนดีจะปรึกษาที่ไหนดีนะคะมาที่นี่นะคะ Beyond Smile Dental Clinic ค่ะจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ5ปีด้วยนะคะช่วงนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 34,999 บาทเท่านั้นค่ะราคานี้นะคะรวมครอบฟันเซอร์โคเนียมูลค่า 15,000 บาทค่ะรักเทียมมาตรฐานสากลแข็งแรงทนทานนะคะครอบฟันเซอร์โคเนียสวยงามใช้งานได้ยาวนานด้วยค่ะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะเหมือนฟันธรรมชาติมากๆไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงนะคะเคี้ยวได้เต็มที่และก็มั่นใจในทุกมื้ออาหารแน่นอนปลอดภัยมากๆด้วยเพิ่มความมั่นใจคุณเวลายิ้มแล้วก็พูดคุยนะคะโดยทันตแพทย์เฉพาะทางวัสดุคุณภาพสูงตรวจวางแผนด้วยเทคโนโลยีเอ็กซเรย์3มิติ CT สแกนค่ะที่สำคัญนะคะแบ่งจ่ายได้สบายๆเลยได้ถึง3งวดเลยนะแวะมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่ Beyond Smile Dental Clinic หมายเลขโทรศัพท์095-045-8999และก็อย่าลืมนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: ือ Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok วันหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M Passดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาท สัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
1: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัดคลินิก
2: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: ลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebookเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรมแรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือไลน์ @พิมพัดคลินิก
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา18 นาฬิกา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล์มมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel freedom.

0: No. 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10:30ถึง1:30โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง700,000กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยบ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแอร
3: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
5: เอ็มเจนเน็กซ์บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30 บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัดคลินิกฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซน์พิมพัฒน์คลินิก
4: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
5: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 น.ถึง 13:30 น.โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
7: ขณะนี้เวลา19นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย5ปีแห่งรอยยิ้ม
2: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
2: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
0: Feel Tonight

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเบล
2: 97
1: คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร
5: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วเหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
7: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel tonight.

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น. ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242165
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok วันหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Tonight.

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิ
1: ริ
2: เพล็ก
1: ซ์แสนทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
5: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
4: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
5: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
4: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
5: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น. ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216
6: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: feel tonight

0: good number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็กคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็กคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น. ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
6: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14th anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Tonight

0: Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแพ
2: รตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดเวิร์ค
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: สูงวีคอนรับเหมาก่อสร้าง
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลโทราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร
5: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วเหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
7: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
8: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ OK Radio Feel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel tonight.
2: Yeah.

ธอนั้นคือคำตอบในทุกๆคำถามและเธอนั้นคือทุกสิ่งที่ฉันนั้นตามหา Baby only you only you ความรักที่ฉันพร้อมที่จะบูชาไอ้อาชีพเขาว่ากันเธอเป็นดังนางฟ้าฉันแค่คนธรรมดามันเกิดจะไขว่คว้าแต่

0: คือ number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Feel

0: Feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
3: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไตร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไตร์ใหม่Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: มาแล้วนะครับผมกับเข้าสู่ฟิล97นั่นเองนะครับมีเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้มากมายกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่กำลังจะสร้างบ้านหาบริษัทสร้างบ้านหาช่างฝีมือดีๆในยุคนี้ก็ต้องใช้วิธีการเซิร์ชคำค้นหาใน Google หรือว่าใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าบ้านคุณธรรมแต่ว่าหลายท่านเซิร์ชชื่อผิดนะครับคอควายสระอุนอเนนทอทงรอรอมอม้าคุณธรรมแบบนี้ผิดนะฮะเซิร์ชหา Facebook ของเราไม่เจอแน่นอนนะครับบ้านคุณธรรมที่ถูกต้องและเซิร์ชเจอต้องสะกดแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับนอเนนทอทหารสระอำบ้านคุณธรรมพิมพ์เซิร์ชค้นหาได้เลยนะครับก็จะเจอ Facebook ของเราโลโก้สีเขียวทองนะฮะหรือจะเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพิมพ์ BAANKHUNNATSUM บ้านคุณธรรมก็จะค้นเจอเพจของเราเช่นเดียวกันนะครับผมคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีแบบบ้านตัวอย่างบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วของลูกค้าสร้างบ้านต่อเติมบ้านตกแต่งภายในวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้และอื่นๆอีกมากมายนะครับมาสร้างบ้านกับบริษัทของคนระยองโดยตรงดีกว่านะครับบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม084-094-1074และ095-469-0222อย่าลืมโทรมานะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: Feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิก
2: ศูนย์วีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา 7:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย